0: ันเลยแอบมาว่ามาตายเก็บเขาเก่าว่าพาอาณาพาว่าหุ่นหุ่นอาณาเฮียจี
1: Akarim bihi apabadun huda.